0: ำ
1: ลับบัยกัลลอฮุมมะลับบัยลับบัยกะลาชะรีกะลักลับบัยอินนัลฮัมดะวันนิอามะตะลักวัลมุลก์ลาชะรีกะลักลับบัยกัลลอฮุมมะลับบัยลับบัยกะลาชะรีกะลักลับบัยอินนัลฮัมดะวันนิอามะตะลักวัลมุลก์